0: ผู้ชันมาไหนผู้ชันยวนผู้ชันมาเลยผู้ชันมาไหนผู้ชันมาไหน
1: ampun le ampun digugu lho garang jaluk dikai jaluk terus minggu nganti kaya awak iki kuat-kuat tau mono.